0: ็ที่หยุดหลังสมันเนี่ยดิมันเนี่ยมันเนี่ยกูว่าก็ที่หยุดละกายตากนะอะไรสิ51นะ I'm sorry ฮะดิมันมาตรงนี้กูว่าเว้ยอ๋อเบ้โอเคดิลิบันตุชามาอ๋ออาศัยดิตรงนี้มึงกี่บุตรังอ่าก็เดี๋ยวจะไปน้ำมีน้องก็เสร็จตลอดมาลองไปนะช่วง morning edition เดนิสเดี๋ยวไปยังช่วงนี้อาทิตย์นี้วันก็ June 7, 2026กูว่ากูมาใส่ยอปีนี้กับเป็ดซาคินซีไทม์ซ่าคินซีหรือโดซีFriday มรุกมอมในพิเอสต์สัก Sacred Heart of Jesus ที่คุชอร์คือการรุ่งบวนสัมพันธ์อย่างมักพิเอสต์การอนมิสเตอร์คิสซ์สเมนยา Sacred Heart of Jesus ซานอันโตนีเดติปอดวานโอ๊กคันังเดริสเรดิมทอริสบิทาวMother of Perpetual Help มาเนี่ยมักพิเอสต์การอนอุนเซงอันเนี่ยคันังบวนนะบัสตาบวนสัมพันธ์โอเคอันสัมพันธ์ตัวเดเปตนวะกิอดโอเคมันกิตาเลนตักไลน์ตัวดีไออังอะขอดิพิสัลมาตันซีอุนเซงันแอนนี่ดักตอร์เอเวนเกรเชียโอเคมาคบันมอนอร์ซิสโอเปมอสตัฟเนี่ยดีอาซาเอลดิโอสลูปงามมีอธิบันกันนัทโอ๊กเซียมุเพกายุนซักของซูร์จูรีสักของตัวองค์บิทีเอสเดียงนะฮูกะตุบลักซัตโรดีนั่นมีน้องสักการะตัวกระอนซีดักตอร์เจฟฟรีย์เดลซูโครออร์มักเซตีโอเคงูมันน้องซับซีดักตอร์รีเนบุลยูเซอร์ไม่สาวเรนดักตอร์ดับเบิลมันก็ว่าจะนักวันเดียวก็รอสักก็มีอะไรเชื่อทักนะ alright สลามันก็ทักนะ alas 5 alas 5 alas 953 อุ้มสบงไอ้กำมึงนะดันดิใครกูมาคัลลิมบุตรก็อายุโอ้การุณลังปัดดวงกูเดินนักคัลลิมบุตรก็อาศัยนักคนบุตรังกูยาวเองไม่การิกันไอ้ดูพลิกเหตุของกูปาร์กูกิตาวากันกูพามาตุกิกุนิตันว่ามันHoy, ini asa ko ganti para nara di sa ko mata ni pilit unsa po ni oy tungod tingali sa ko makaon pagabot ako dire nag snacks ang tong garden joting si Jamie Idol Kisses Mania ayang ikaon ganang itlog nga pinabukal na ni ko ha tulog ko buki itlog buruti mo nagkaon sa oy ko kadaadaw ka makaon ng itlog sa oy ko makadaot ko nun na makaon ng itlog kay ka ng kolesterol sa good kolesterol diba sa linungag ikaw na ibam dili ka mukaon ng itlog ka mukaon ko pero dili ka naadlaw oh lunes count itlog martes dele miyerkules count itlog webes dele bernes count itlog ikasabot ko langgam akong kanon ay alas 9:54 na
1: 1 2